มิตาอกูไปยังไปหูเลยกับฮุรตาลองกูไปสีฮาอุนันฮิโนลานไปเอฟเอ็มไปจีเป็นกลอ

ลวงเดสุบาเมียสิลาลูตะกวดเมฆามีเดียวดิวนวบอันเตอเอฟสายตะกวดกะดิเรกะรามปัตตาดิสิงหายวะลาบวะดิตุงกังดิอาตุนตวงคามิกิมังกังวงปะดวงอรินามวารี